0: ตัวครับครับ
1: Fire scheme 125, yes, traffic.
2: Arriving, Thermal.
1: Arriving 1138.